0: ไปเอสมาร์ตาตัววารลองตาทองเกลงตาบิกังอยู่เอสมาร์กิจุยอโมกวังวีริงติตาบาเออบาและดาเฮมจอกตาวิมาลาและสู้สารพีตาคนนาซีกัดจุยลิลเนลาโฮเอ้ยสารพีคนนั่นล่ะฮะจู่ๆๆอันมุตุมออกตานังรุดุนล่ะฮอร์ตานังรุดุนล่ะสารพีเอ้ยสารพี
1: ละเกละเกละสู้สารบุรักิคนนัดเป็นลุเนียรักกินนังฮังกงรองอาร์จอนนังฮังกงลิลโออาศัยนังดูได้ลิลโอเทรักเล่นรับเมสับรัตตาอันนี้วังอันนี้วังตาละสอนกูพิสูจน์กันแห่งอะไรล่ะนี่เฮมาไซคลิมบอมนังเมกจีเอกเอมา
0: จ้ะโจอารมัวตุมออกฮอร์นังลุนมาจูลาเป็นเอสอร์พีอิสิอัลลัมนี่นิกอารองสุกันเลยนี่ตั้งเต
1: กูพิลิล่ะ
0: จ้ะอารมัวตุมเกอิสุปีอพันลัมเทซินาบิดุนปุตังโฮ
1: ไอ้สุพีเอพันลำเทสีกูพูดเลยสุพีอาร์ตานิงกับเวดเดลังเคนเตะกับปูริบอมลังเคนเตะ
0: ไปนั่งพานนี่แกนี่นิงกันคริกเก็ตทอมเวดลังปุ่นังกับว่าหลานงี้โชคดีเลยทึ่งเซอร์พี่นั่งเตะ
1: ล่าสุดนิงกันคริกเก็ตทอมปุ่กเก็ตปูเวอร์นอยมุกมันเนียนอาร์จูดุนลงล็อกลุ่ยลำดูลิปุ่ฮักโก้เกฮักโก้โลนอนักไก่เกล่าสุนกับลีเดอร์โล
0: ฮ่าฮ่าฮ่าล่าให้กับพี่ลำโลโอ้สู้บังบังนุ่มาเ
1: ฮมสิดูโลบังกี
0: ด่าห้ามท่าด่า
1: พี่ช่วยปะ
0: ห้างโอท่านดักนางปูท่านที่ติดกับปูหล่อ
1: ห้างแกห้างปอ
0: เออพักก็พักก็

0: นมูนิดกิสูงกบอยนี่กหลังดนจีมูดอกตอร์มันโลปลตังติปุสิกายเกตาลังเออุนอันเกกับบอร์อิติส
1: เอ้จบเดล่ะสารพินังตานังพันนังเกวานตุนิกินังกันไปกทอมเวนิกนังทางทีลอิสิเวลู
0: ปูเวรติลเฮลัมกิโฮ
2: ปูสินังลิตุมเกมาท่าไฮลอนังลิสุปีกนองสินิการคริปพอเวทลังอโกโลตาชาริบอมลังลาสินังตุมเกปินันเกจุปิจิปูลาเกนังลิตุมนังลินิงนังลิปอกตามาทารีนอนลอมาลัมลาปูอานาเกองนังลิตุมจินีมาจินีเน
1: กูปิลอรองซาก
2: ูปิลอกาลิโลอาร์ตาคาเวเป็นพินันสุโปกิดอวัตตุมมาพันเกนอลอมลาปูลิสาตุมเกเนปจอนโปรจอนจัมลาไฮบสโซลามันตุมชินีมาชินีเนมา
1: อาพรางเป็นกาเวเกตังเตเนเฮมาสารเป็นกามาเกอาร์ตาสกุเวพินันสุริฟันเดตนาปูลิสโตจกตาเวลู
2: โออาพรางกาพรางลามลูฮักโกเกฮักโกลามลูสตานนอนาคายนอนาดินเฮฮุดเกเปรกเอตลูลาซีอิลิตุมซินอนเกมาทาปนาปูคุปิโลปูลตังเตจุเนงมาลอมบางอาร์ตากาเวตุมพินันกิโดเอพิโซเกเอ็นอัลันตุมพันพูลิสตุมกินเนปเอกดมชิรุชานับอารองเกดโสสกัลิโลจหูลังดามปุโรตังเตสอร์การเป็นนนอารองเกปัทิกปนโดกุปิโลมาปุโรตังเตปินโซสุมารตุมเกนิงคันอิงโคยไรซีเป็นอากิโกมาตุมเกอาร์ดสุเอ็นลองเลลาเป็นเตอาร์ดสุสุมารตุมบังเกนิงคันเครนาร์เคเป็นอากิโกมาตุมเกปินันดาดุลองเลLabangso a exi sorkar tumke non semar pon derlo. Labangso a ronjong siri tum karkano pulutang te nangli tahem kang samche thamang po nangli long nili tahem kang samche thamang po. Pipodma pulutang te rong rup ke lang ponji ke nili rong asar akamlo. Nili yong si nili rong atum panche lang pon thek the pulutang te nangli long si nili ta jelang jangdunang kok po. Lasi lahay lam nangli mathapon parsik nengji. Chinilo bu.
1: สอร์การ์ตารถทิกตับทิกพรุ่งก็ชกชีเดียวนิลิเฮมาลามนิลิสุปิอาลามลากันนิลิลามโลนอนเกเออุสุบิเฮกลังอาร์ตาเวลังเป็นนามสุดปุ๊บจุปิโนลามปุ๊กลากันนอนน้ำปุ๊กชกชีดีอัพรามันสิทิกไหน
2: สอร์การ์ตุมเกนางสุปิอาร์ตาบิเฮกลังเทอุลังปุ๊กจินีเนเดจีปุ๊กนางลิมาทารีลาตุมเกอาร์ตาตาจินีเดจีกูสอนสิจินีเดจีมาปุ๊กลาเฮลโลโมอานิซีนางลิสุปีจะทันปาร์ลามาลีนางลิสุปีปีนันจูปีเด็ดปนางลีจูปีเด็ดเป็นโลโปโลตังเตอานิซีเกลาบังโซโซโอโซจูปัทเทจีโอโซก็จูปัทเทฮุดอาลังลีเกฮอสพิทัลดามนางจีฮอสพิทัลเกดามาฮุดฮัลาด็อกเตอร์ตุมนาร์สตุมอาลังลีดูคูเมนส์ฮังปูเอปีเนปานการ์ดเป็นเชงล็อกปีเนอัดฮาร์การ์ดเป็นเชงล็อกลายหัวดูคูเมนส์ฮังปูเอ็งก์นางลิสุปีเกอาร์ตาฮูดักเกโคอันซีกิโดมาเกฮัดักเซเทกลองดักปูกิเทกลองโลปุโรตังเตนางลิสุปีพันเกโคซอนซีลาไฮกิสุกลังไนเมเกลาตุมลังเลเดตปูอะเทกุปีปอร์มาปุโรเตลาเกอาร์ตาเวลังอาร์ตาเกเวเป็นปีนันสุปุกโดเกด็อกเตอร์ตุมตาลังเลลาเกลาไฮฮุยลอารอนเกลาซีอาร์ตาเวเป็นยองซีปีนันสุปุโดโคกโลปุโรตังเตโมสุมาจูปาเทมาเตสุมารามฮังเกเทกุตากิสิกซักเทปิกลอลาเกฮอยอัลสุอัปรันตานังดามนังจีปูกาลีปุโรตังเตApai bang aparan dana min damji po. Pipo loma pulotan te latum abang okar lo hala uso ke chupat hei panatum ke me chiora velan. Laso putak lo. Lasi lahay lam ke itum matha ponayin parsi kinang sot. Chini ma chini nemanang li.
1: Vai gambura prang prang ke se prang chak lok ta mita titik ente.
2: Prang prang ke se prang chak lok ta mita hai ji. Sita non akaya din ke nang li hospitalong dam de pulotan te chunche.Lasti ili tumke matha ponain jo pik nangle supi phanke non ke nangle lahai lamke nangninga pokta mathari ho
1: bae gamburani talan mangai kachini nelo he hawalamke sita armutun da lam nang biduni putri lam nang pali dunsi ne ke hemta ke thano lapul he
2: nangli armutum hatame nangli che thanam de noi non matke au swarta velang polamang sinale thanam kokbo kali polata te nangli armutum ta jail ke dam nang polake Lan lola soalam ke laki. Lasi nali arap motu manan che thanam pa mekab te halatun da kurai. Nili nali tum phanang ke kham khedun kali. Nali tum ta don brap pachi prut play putte pachi prut play samme istame aporteng pe nahin. Lasi nali che thanam pa me lo.
1: To halam na ay gamburay ahok lo ante. Nili thanam to derpo he.
2: Oi, oi.
1: La, la. Ay, sarpi, la, supi han ha hem. Pena penis ko badu noi.
0: Chak.
1: Choro lo gambura beho kardom
2: to cho to kardom
0: da pe ha hem da pe da nang pu kroi ji pu lo ke pai than pe me lo plo te bang araki hu si

0: จีร์กะลังอีกเป็นสิกอดพุงดูนาติเกบองกรุยมารัดมาแรงอปีเป็นตากาเพเรอีฟรานจะทอนดูดอันปีเอกายาจนคุปุสีเกจอุนโปมาชลองเลจุนลองเลกังจีร์กะลังอีกเป็นสิกอดพุงดูนาติเกบองกรุยมารัดมาแรงอาปีเป็นตากาเพเรเอฟรานจะทนดุดอันปีนเอกายาดอนคุปุสีเกจองุนปมาบิสารคินดาร์สิตาลองอาสารพันเกลองเรียลูกมาจอกตาให้อุณแบงอวิเดตปุสีจุปดอกตาให้แบงเวอีตุนริโซเอจังคุปุสอนสีจุปันนิงดิงอุนปมา
1: อุลุติมาลอรองอาสารพันAbisara bang itu sila, kamatata judet lo.
2: Ote olarim, kamatata berte jud kok lo.
1: Nitangte jupani jupada, megithar hanan gitun piang si. Niri nikeng anta, me yang bob saide lo. Ison tun detta, e phay okta tun tha, buhar okta tun tha.เอออกฮีออกตามุงท่าปักเร่งท่าปูอานามาจอร์ลังกิปีฮันมีกิตุนปีอง